0: แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี
2: มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่

0: ราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้มารับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ชนะสูตรตามขั้นตอนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาค่ะด้านมูลนิธิป่อเต็กตึงมาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการมอบโลงศพให้นะคะแล้วก็นำรถมาช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือนางสาวอุษาทัศน์ศรีอายุ40ปีนะคะก็เดินทางมารับร่างเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนที่เกิดเหตุตนและเพื่อนรวม5คนเดินทางไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปประจำประมาณวันเว้นวันนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประทับใจบริการของพนักงานนางสาวอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านเพื่อจะสูบบุหรี่แต่ว่ายังไม่ทันได้สูบค่ะก็สังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณหลังคาร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ไปตรวจสอบจากนั้นแค่ไม่นานนะคะภายในร้านก็เกิดอาการไฟกระพริบคล้ายไฟตกก่อนที่เปลวไฟและความร้อนจะปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นระหว่างนั่งอยู่ภายในร้านก็ได้กลิ่นผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุผู้รอดชีวิต

0: ค่ะส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนรอดชีวิตเพราะว่าออกมายืนอยู่หน้าร้านก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีนะคะหลังเพลิงสงบนางสาวอุษาเฝ้าติดตามการค้นหาผู้ประสบเหตุทั้งคืนจนเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนออกจากอาคารพร้อมพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะใช้ผ้าขาวคลุมร่างทำให้เธอนั้นทรุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นการแจ้งข่าวเศร้าว่านักร้องหญิงเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้านักร้องหญิงของวงเสียชีวิตส่วนนักร้องชายยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตัวเลขอย่างที่รายงานไปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้27รายยืนยันตัวบุคคลได้10นะคะสำหรับหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่ออกมาโพสต์ว่าน้องบรีซนะคะเป็นนักร้องในวงแฟนผมนะคะได้เสียชีวิตแล้วและดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์อาจจะมีปฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์อัปเดตผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งไม่มีดินนักร้องชายในเคสดำก็รอข้อมูลยืนยันจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะในส่วนของแม่ของน้องดินค่ะก็ร่ำไห้ตามหาลูกแม่น้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ยังคงเฝ้ารอปฏิหาริย์หลังลูกชายขาดการติดต่อจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแสดงเล่าคำสัญญาที่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้องและสามารถหาเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้กว่า 300,000 ถึง 400,000 บาทนางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีเผยทั้งน้ำตาค่ะครอบครัวยังคงออกตามหานายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยคืนเกิดเหตุพ่อของน้องดินโทรศัพท์ไปหาช่วง 22:00 น.หรือ 4:00 น.ลูกชายก็ยังรับสายบอกเพียงว่าถึงร้านแล้วก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนดังกล่าวน้องดินมีคิวแสดงนะคะช่วง 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลของครอบครัวหรือเวลาเพียงประมาณ10นาทีการแสดงจะจบนะคะอีกทั้งยังเป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ทำงานกับร้านมาตั้งแต่เปิดกิจการล่าสุดครอบครัวไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับน้องดินนะคะก็เลยเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมโดยยังเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์แม่ของน้องดินบอกว่าลูกชายค่ะเรียนไม่จบนะคะแต่เป็นคนขยันกตัญญูค่ะเคยพูดกับแม่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนจะมุ่งมั่นทำตามความฝันในการเป็นนักร้องตะเวนรับงานประกวดรับงานแสดงแล้วก็หาเงินมาปลดภาระให้ครอบครัวนะคะสำหรับน้องดินเนี่ยมีจุดสังเกตนะคะรอยสักรูปฟันเฟืองแล้วก็เขียนคำว่าอาชีวะอยุธยาบริเวณด้านกลางหลังรวมถึงมีรอยสักหลายแห่งทั่วร่างกายซึ่งนางจันสุดาคุณแม่เล่าทางน้ำตานะคะว่าน้องดินลูกชายเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็วิงวอนถ้าหากผู้พบเห็นนะคะมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเนี่ยช่วยแจ้งให้ด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่รอข้อมูลอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกค่ะมีการพูดถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
0: เมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้คำมั่นพร้อมรับมือกทมสนับสนุนทุกมิติเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมจราจรขนส่งสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะ มีรายงานว่าที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่า

0: อยากจะรอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่จากที่ตนได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาไม่เห็นทางหนีไฟค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะคะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขอเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งนะคะจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือคลับส่วนเรื่องการเยียวยานายกบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งนะคะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายค่ะทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางกฎหมายสถานบริการมีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสถานบริการจำกัดอยู่แค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมต้องปรับสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปค่ะต้องทำอย่างไรให้กฎหมายเพิ่มความเข้มข้นครอบคลุมไปถึงทุกที่อีกทั้งเคยมีการหารือกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการปรับโซนนิ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานบริการนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตทั่วกทม.หรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในช่วงที่สถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงที่ผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยค่ะ
1: และที่โคราชก็มีการบุกจับสถานบันเทิงลักลอบเปิดบริการผิดกฎหมายมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการด้วยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนครราชสีมาเดินหน้าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโอเปอเรชั่น90 days นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการที่ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพราะมีประชาชนร้องเรียนลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการเกินเวลากำหนดรวมถึงปล่อยเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปตรวจสอบไปตรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ไปพบว่าร้านดังกล่าวเปิดลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดเกินเวลากำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อมีหลักฐานหนาแน่นเจ้าหน้าที่ก็บุกตรวจสอบสถานบริการแห่งนี้ทันทีพบนักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการจำนวนมากและยังตรวจพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี13คนสถานบริการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและการตรวจปัสสาวะ77คนนะคะตรงนี้ไม่พบสารเสพติดผู้จัดการร้านที่โดนจับกุมนะคะก็มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อด้วยกันก็คือ1ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต3จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ4ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกุมารจีนนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยื่นข้อมูลและเอกสารต่อพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะเพื่อจะให้ไปตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกสูติบัติให้กับบุตรของชาวจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัทปิยรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัติทางที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการรายหนึ่งที่เห็นความผิดปกติของกระบวนการและไม่สบายใจก็เลยนำข้อมูลมาร้องเรียนผ่านตนเองค่ะซึ่งในเอกสารมีการอ้างว่ามีชายไทยเป็นบิดาเด็ก แต่ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวทั้งในวันแจ้งเกิดและในขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารราชการอื่นๆด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันบุคคลนี้ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเพียงหนึ่งกรณีที่ออกใบสูติบัตรแล้วจึงนำมายื่นให้ตำรวจแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งโรงพยาบาลและหน่วยงานปกครองอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งจึงควรรอผลการสืบสวนของตำรวจต่อไปค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้โจมตีอิหร่านอีกระดอกเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย140ครั้งค่ะฝ่ายอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตโอมานและบาเรนทั้งยืนกรานว่าได้เข้าควบคุมและปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแม้ว่าสหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่การปะทะกันรอบใหม่นี้ทำให้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนตกอยู่ในภาวะงอนแง่นที่จะล่มไปนะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิด MOU ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ายังคงดำเนินการเจรจาต่อไปและผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูกระบวนการขณะเดียวกันอิหร่านยังคงพยายามจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยกำหนดเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นร่องน้ำใกล้เกาะ2แห่งของอิหร่านรวมถึงพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมานอิหร่านประกาศนะคะว่าเรือทุกลำจะต้องใช้เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดตลาดวันนี้ลดลงทั่วหน้าดัชนีนิกเกอิญี่ปุ่นลดลง 0.21% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ 63.91% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะลดลง 0.75% ค่ะ
0: คลื่นความร้อนรอบที่3ในปีนี้ที่ยุโรปทำให้เกิดไฟป่าและอุณหภูมิร้อนจัดหลายประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเกิดไฟป่าปะทุขึ้นในผืนป่าฟองแตบเลอร์บริเวณทางใต้ของกรุงปารีสทำให้ทางการต้องปิดให้บริการทางหลวงสาย A6 เพราะว่าควันไฟบดบังทัศนวิสัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนได้เข้าควบคุมไฟป่าที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วร้อยไร่ค่ะหน่วยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมากจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันส่วนคลื่นความร้อนที่ปกคลุมฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิสูงถึง 37-39 องศาบางพื้นที่ทางตะวันตกสูงสุดถึง90องศาค่ะทางการได้ออกประกาศเตือนภัยสูงสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ในวันนี้แต่คลื่นความร้อนจะยังคงยืดเยื้อและอาจทวีความแรงขึ้นอีกครั้งในภาคกลางของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสและภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะขณะเดียวกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Imperial Collegeของอังกฤษนะคะประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องจากอากาศร้อนกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาค่ะวัดได้สูงสุดถึง 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเลงวูดค่ะ
1: จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอการขยายทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมสำหรับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะจานนี่อินฟานติโนก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางฟีฟ่าจะนำข้อเสนอการขยายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนจาก32ทีมเป็น48ทีมหลังใช้ระบบ32ทีมมาตั้งแต่ปี1998ถึง2022สำหรับฟุตบอลโลก2030ก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะใน6ประเทศโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะรับหน้าที่การแข่งขันจัดการแข่งขันชาติละ1นัดเพื่อรำลึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ก่อนหน้านี้การประชุมใหญ่ฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมัตเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าเคยกล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโอกาสครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่า ว่าฟีฟ่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแต่ยังไม่มีการพิจารณาแนวคิดใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: และสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนและอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ในรอบรองชนะเลิศมีทีมที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 1-4 ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านเข้ามาพบกันค่ะอันดับ1ฝรั่งเศสนะคะเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของโลกจากที่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ3ค่ะอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1ของโลกก่อนจะหล่นลงมานะคะและอันดับ3คือสเปนแชมป์1สมัยร่วงลงมาจากอันดับ2มีคะแนนรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4สิงโตคำรามอังกฤษแชมป์1สมัยค่ะก็ติดตามฟุตบอลโลกกันต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: การทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
5: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเรานะคะวันนี้อาจจะขัดข้องทางเทคนิคกันนิดนึงนะคะในช่วงของการเข้ารายการแล้วก็ในส่วนของอสมทของเรานะคะณตอนนี้นะคะก็จะต้องบอกว่าฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะเพิ่งจะตกเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเราในช่วงเวลา12:30 นไปจนถึง13:00 นนะคะทางพื้นที่อสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้อสมทจำกัดมหาชนนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะก็จะนำข่าวแล้วก็เรื่องราวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันตามคลื่นสถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้วันนี้อาจจะฟังออนไลน์ได้ทาง Mcot Connect นะคะแต่ว่าทางหน้าเพจนะคะจะขัดข้องกันนิดนึงนะคะก็เป็นว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทาง Mcot Connect นะคะแล้วก็เลือกสถานีวิทยุภาคใต้นะคะจังหวัดไหนก็ได้ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะก็อยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดบ้านพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิรเวทีเจ้าคณะภาค18นะคะวัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกขนส่งจังหวัด14จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพงเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ ไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า150คนนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระยะ5ปีข้างหน้าพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการปี2565มาตรา24นะคะที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกระบี่ได้เห็นชอบปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็แต่งตั้งคณะทำงาน4ด้านได้แก่การท่องเที่ยวด้านเกษตรอุตสาหกรรมด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี2571นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กล่าวว่าแผนพัฒนาจังหวัดถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และเป็นกรอบให้ทุกหน่วยงานใช้จัดทำแผนงานและโครงการแบบให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายรัฐบาลตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในระยะยาวพร้อมคำนึงถึงศักยภาพพื้นที่และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นะคะภายหลังสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ปี2566ถึง2570นะคะจังหวัดก็ได้เริ่มจัดทำแผนพัฒนาฉบับใหม่ปี2571ถึงปี2575เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์นะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมต่างๆกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้ไปติดตามนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดศึกชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สงขลาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ตอกย้ำศักยภาพสงขลาสปอร์ตซิตี้สู่เวทีกีฬาระดับโลกที่ลานกิจกรรมหลังอัฒจันทร์กระถางคบเพลิงสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สงขลาซึ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและบริษัทไทยไฟท์จำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืนบรรยากาศภายในสนามเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องตลอดการแข่งขันสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยนักชกที่เข้าร่วมการแข่งขันขึ้นประชันฝีมือบนเวทีท่ามกลางมาตรฐานการแข่งขันระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามวยไทยเป็นจำนวนมากทั้ง านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งขันไทยไฟท์ได้กลับมาจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดครั้งแรกเมื่อปี2561ณลานคนเมืองคลองแหมอำเภอหาดใหญ่พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยเฉพาะดร.นพพร วาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์จำกัดที่นำการแข่งขันระดับโลกมาสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดสงขลามุ่งมั่นในการสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะมวยคาดเชือกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติควบคู่กันกับการขับเคลื่อนนโยบายสงขลาสปอร์ตซิตี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในทุกมิติและผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สงขลาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสู่สายตานานาชาติสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะสงขลาสปอร์ตซิตี้ตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
6: ค่ะขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพด้วยนะคะกับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะอสมท.พัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฤษณิภาเนรเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็จะอยู่กันตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดไหนนะคะที่ข่าวสารที่ส่งต้องบอกว่าข่าวสารที่ส่งมาก็จะส่งมาจากเรานักจัดรายการนะคะจากทุกจังหวัดนะคะของอสมท.แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะลงสื่อโฆษณาช่วงนี้ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามสถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะตอนนี้กันด้วยนะคะยังคงอยู่ตอนที่จังหวัดสงขลากันนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันที่3เมื่อคืนนี้นะคะก็มีการออกรางวัลสลากกาชาดนะคะของจังหวัดสงขลานะคะปี2569ซึ่งเป็นรางวัลรถยนต์ Toyota Fortuner นะคะซึ่งออกหมายเลข44234นะคะท่ามกลางประชาชนก็บอกว่าร่วมลุ้นอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเวลา 21:00 นที่เวทีกลางสระบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะคะโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี2569นะคะพร้อมด้วยนางณัฐธิรากระแสสารนายกสลากกาชาดจังหวัดสงขลาร่วมเป็นสักขีพยานในการหมุนวงล้อสลากกาชาดโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางนงครานธรรมเพชรรองนายกสลากกาชาดจังหวัดสงขลาแล้วก็รวมไปถึงส่วนราชการนะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมลุ้นกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวจังหวัดสงขลานะคะซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานหลักกาชาดจังหวัดสงขลาจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี2569ระหว่างที่3-12กรกฎาคม2569โดยกำหนดออกรางวัลสลากกาชาดในค่ำคืนสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานประจำปีที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลาที่ประสบความเดือดร้อนสำหรับในปีนี้นะคะได้จัดทำและจำหน่ายสลากกาชาดจำนวน 99,999 ฉบับด้วยกันนะคะเลขที่ก็เริ่มมาตั้งแต่0001ถึง99999นะคะในราคาฉบับละ100บาทนะคะโดยกำหนดรางวัลรวมทั้งสิ้น152รางวัลแล้วก็แบ่งเป็นรางวัลที่1นะคะถึงรางวัลที่8จำนวน52รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวน100รางวัลสำหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี2569นะคะรางวัลที่1ก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะคะได้แก่รถยนต์ Toyota Fortuner ตกเป็นของหมายเลข44234นะคะอีกครั้งนะคะจะได้จำ44234นะคะเลขก็สวยมากเลยทีเดียวนะคะและรางวัลที่2ก็จะเป็นรถยนต์ Toyota Yaris ริสนะคะรางวัลหมายเลขนะคะ55217นะคะแล้วก็รางวัลที่3รถจักรยานยนต์5รางวัลหมายเลข14178098802327225583และ14723นะคะแล้วก็รวมไปถึงรางวัลอื่นๆนะคะกันด้วยรวมทั้งหมดนะคะ100รางวัลนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดนะคะ152รางวัลด้วยกันทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลนะคะก็ต้องนำสลักกาชาดฉบับจริงแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับรางวัลนะคะถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้นะคะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะจนถึง14สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่สารกลางจังหวัดสงขลานะคะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาหรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.songkhla.go.th นะคะหรือ www.songkhla.go.th นะคะอันถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่074-323-760นะคะแล้วก็หมายเลขลืมบอกไปนะคะสำหรับมีรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งมี100รางวัลด้วยกันนะคะนั่นคือหมายเลข583นะคะ583นะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครได้ฟังนะตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะที่สำนักงานเหล่ากาชาดนะคะจังหวัดสงขลานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะไปต่อกันที่พื้นที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะนางอัญชลีสุวัจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยสื่อมวลชนนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่องานส่งเสริมเกษตรประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2นะคะเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้และความเข้าใจถูกต้องแก่ประชาชนตลอดจนประชาสัมพันธ์ต้นแบบนะคะความสำเร็จด้านการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่โดยมีนายสกุลดำรงกิจคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรมีสติปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชุมพรนะคะแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมในการต้อนรับนะศูนย์กาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะโดยท่านกรมอธิบดีส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงรุกผ่านสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกรมนะคะรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรตลอดจนขยายผสมความสำเร็จของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนะคะสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางโดยกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานจริงพบปะเกษตรกรต้นแบบและรับทราบข้อมูลจากแหล่งผลิตโดยตรงเพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพด้านนายสกุลดำรงเกียรติคุณนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวถึงนะคะว่าจังหวัดชุมพรก็จะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรมีพื้นที่ด้านการเกษตรขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นมีพืชเศรษฐกิจสำคัญนะคะอย่างเช่นทุเรียนมังคุดปาล์มน้ำมันยางพาราและกาแฟพันโรบัสต้าซึ่งจังหวัดชุมพรก็เป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภาคการเกษตรนะคะก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนะคะภาคการเกษตรถึง 58,046 ล้านบาทภายใต้วิสัยทัศน์ชุมพรเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีและมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งกล่าวนะคะว่าการที่กรมส่งเสริมการเกษตรเลือกจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดโดยเฉพาะศูนย์กาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจรแหล่งเรียนรู้ร้านกาแฟสวนกาแฟและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชนนะคะไปต่อกันที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะนายจตุพรสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังนะคะมอบหมายให้นางสาววดีจัก กราชผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่นะคะเยี่ยมชมร้านบ้านบุรินสถานีรักกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าชุมชนคุณภาพจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้แก่ผู้ประกอบการนะคะโอท็อปแล้วก็พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาร้านให้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางโดยเน้นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังทั้งด้านอาหารผ้าทอผ้าบาติกงานหัตถกรรมและของที่ระลึกจากชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระจายรายได้สู่ผู้ผลิตในพื้นที่สำหรับร้านบ้านบุรินนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟกันตังซึ่งเป็นสถานีรถไฟปลายทางฝั่งอันดามันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรังทำให้ร้านแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งจุดแวะที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าโอท็อปคุณภาพกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกพร้อมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่ากันตังที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังนะคะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตรังสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะในการศึกษาดูงานด้านแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนางทิวรรณรัตน์อังกินันท์ประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในการนี้นะคะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการต้อนรับซึ่งมีพระเทพสิริวชิรเวทีเจ้าคณะ16และผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมคุณค่าทางวัฒนธรรมและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกนะคะภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระบรมธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของวัดพระมหาธาตุวรมิของพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นศาสนสถานสำคัญของภาคใต้และก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอย่างยาวนานณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมาธิการก็ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบพิธีไปประกอบพิจารณาแล้วก็ผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะนับเป็นโบราณสถานสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันยังมีเวลาอีก นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนะคะเดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสั้นๆละกันนะคะที่จังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายโชคนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันมินิมาราธอนนะคะรัศดารันนิ่งประจำปี2569ณเทศบาลตำบลรัศดาโดยมีนายจิรายุทธ์ทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดานะคะแล้วก็ประชาชนส่วนราชการต่างๆนะคะผู้เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยใช้เส้นทางวิ่งที่สวยงามในพื้นที่ตำบลรัศดาเป็นจุดดึงดูดนักวิ่งนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าการวิ่งไม่ได้เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่ายังเป็นกิจกรรมที่สร้างพลังบวกความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้สัมผัสเสน่ห์ของที่ตำบลรัศดาอย่างใกล้ชิดพร้อมชื่นชมเทศบาลตำบลรัศดาและคณะผู้จัดงานนะคะเจ้าหน้าที่ผ่านแพทย์อาสาสมัครและผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยนะคะก่อนร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทนะคะเพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่นักวิ่งทุกคนสำหรับการแข่งขันนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็จะมีการวิ่งมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรและซูเปอร์ฟันรันระยะทาง 6.5 กิโลเมตรนะคะโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงกระแสการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็ติดตามกันได้ทุกวันในช่วงเวลา 12:30 นถึง 13:00 นนะคะก็จะสลับกันเป็นแม่ข่ายแล้วก็นำข่าวสารทั่วภาคใต้นะคะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้พรุ่งนี้ยังคงสามารถติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาเดิมแล้วก็สถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี่นะคะสำหรับช่วงนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะกฤษณิพานิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
8: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราร
10: ักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุดิษฐ์ชี้ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าวนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต27รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าแม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิงทางหนีไฟวัสดุป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าวว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับแต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยละหน่วยงานและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตจึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการถอดบทเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งอัคคีภัยอาคารถล่มแผ่นดินไหวอุทกภัยและภัยสาธารณะอื่นๆภาบุจแจงเข้าให้ข้อมูล DSI ในฐานะพยานปัดเอี่ยวคดี Forex พร้อมพิสูจน์ความจริงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับคดี Forex ประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าอาจมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงตนด้วยตนยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำอันเป็นการช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นตนเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่กลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดปกติตนหวังว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสพท.จ่อสั่งครูโรงเรียนดังย่านบางเขนออกราชการหลังเด็กนักเรียนกว่า30รายร้องถูกกระทำอนาจารยกห้องกรณีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และอาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขนกรุงเทพเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุทำอนาจารนักเรียนและครูฝึกสอนรวมแล้วกว่า30คนล่าสุดนางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสพท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้ให้ครูคนดังกล่าวไปประจำอยู่ที่เขตก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบวินัยร้ายแรงหากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงอย่างเด็ดขาดคือปลดกับไล่ออกจากราชการในทันทีด้านนางพันพิไลสุทธิโคตรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.กล่าวว่าจากนี้จะมีการประสานไปทางครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้นำเด็กเข้ามารักษาสภาพจิตใจหนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้กล่าวว่ายังมีนักเรียนที่ถูกครูคนนี้กระทำล่วงละเมิดอีกหลายรายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยจึงอยากฝากผู้เสียหายรายอื่นๆออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องแจ้งความให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
9: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
11: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
12: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
11: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
13: M-COT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
14: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน